0: mukabu yang si buan suri tongkta. Cha tong ke amin to opu cha tay na kaba baka kaka wana tui tong kuzaka. Ke hari in kapa. Hari in kanke yang si bu nukaro ta sugu i tong manjara onke amin bu pogzak pe in tanka. Eva te sa namo vi kai kanke. Wah, sabi si bu so prozak si u ka pubu. Keba. I had to all my salmon cut in the care and your black cut in the salsa, like Australia, or Bukuko log by the Nikkei and your black cut. Bukan Shaka, what project car? We can't without that. I protest Shaka. No Mukanki, Monogoro Ned Chitraya, Monogoro Naganapano, O Bologna, Mukan Chitra
1: High.
0: Kitong Bugana, Bukan Bukaimano, Nana and Kinike Yakaya.
1: อันที่ทุกข์ใครไหนน้องก็น้องก็ทุกข์อารันก็ใส่ตรงนั้นว่าเลยขัดตาบุคคลสักการะการมีการมีสักการะอันต่อน้องก็ตรงนั้น

0: 老婆呢家没海房开那个帮那搞不老没海房开这个车
1: 啊正拜托你做了我帮那每条开一把比你母亲其实是正啊晚出门把国门下来呢下来嘛还得还得苦命也不命了大不
0: 那苦了命帮那拜托你
1: 啊
0: 帮那老老板的家家他们呢正国老外家去那家
1: ซึ่งสารภาพก็ต่อมาทางในแต่ท่านในรกนี้ท่านในรกเนาะจึงไปทักในนายรักมงให้ก็บอกไปทักในบิดาเรื่องมงเอาไปให้เนาะจึงซึ่งสารภาพกันก็ต่อบรรลกจึงนุกไหลค่ะชินไหลค่ะหันก็ต่อมาอย่าอังไลโอหำจักมงจีนีไปพลายะมายาบอกไปพลายะเอาวันนี้บางทีแกบอกขอรักษาซึ่งสารเนาะอยากกระไรทางการไกลจึงบรรลกเนาะก็มาจักมันนี่บางทีบนใต้มันลี่ยาบนใต้จังไบบาไซโคกใช้มันลี่ยาจังบนใต้นุกลี่ยาในเอาไปข้ากามบลัยขึ้นไฟย้อนจดตอนนี้ทันีโนจังจีนีกานันนี่บรอกชินีมันนี่บรอกให้ก็บ้าจังชินีอาบรอกนี่ฟันอ่ะเสียจังมอให้พอนานี่มอที่กลายฟูพอนานี่ให้กลายฟูรอกนี่เห็นกันจังที่วันนี้ขนาดกันกันจังข้ากามไหลอยู่จะซึ่งพนันบรอกจึงชินีมันในชินียาบ้าจ้าจักรีตองค่ะจ้าจักรีอาอาบ้าเรื่องปั้นอ่ะซึ่งสัตย์ยากอะไรทั้งกันก็จึงแล้วแค่นั้นข้าคำบินิบุกัชยาบ่ลังมาซึ่งสัตย์รับไพ่มันบ่บินิจึงสิบินิมุสัยยาพันอ่ะบินิกบังมาบินิกานันนี่บรรลุกบังมาตรงบินิบุษบุตรเจ้าที่มาชาร์กบังมาตรงบรรลุบ่หนักมาอุ้ยข้าคำจากตั้งหิงแก่บ่รู้นี่บางไงมุสัยข้ามคลายลังมันในตรงจานีนกนุคงก็บูชาบุตรรกนี่บางไงจัติมาชาตะคุบุคุกรกนี่บางไงโอ้ไม่ก็ทำทำคลายมันนี่บ้าบรรกนอบุคาตีจุบามันนี่สปอร์ตใครตีดูลมันนี่จับมันอบรกนู้นจีนี่อบรกนู้นจึงมายาอังกูอบรกนู้นจึงปกิมันยังกูอบรกนู้นที่นี่จึงขากรรมเอาเอาบุนะไปทักนี่นายรักมึงไปทักนี่คุลมึงให้ก็ว่าไปทักนี่บิดายรกเนาะจึงเอาไปกินเนาะจึงบ่นยาฟาร์ไลเนาะบ่นจึงไปทักนี่คุลมึงยาฟาร์โอจึงบ่บินิฟอลาเจ้าคณะตงบ่ขักจังมามันในตรงนั้นทั้งซึ่งสารบ่เจ้าทำกับทำคลายลังมันในมุสุงมันในอาบรกบ่มุสุงมันในอาบไปช่วยยารกต่อมารกพันเนาะบอกแล้วชาติต้องตัวที่ฟันอับรองนู้ไปจากแค่นกนันยังทั้งในนั้นจึงบินิบางไอ้คลุมมุงชุดมุงไปทักนี้ดีไอ้มุงบอกจะจากต้องให้บินิพอละขักจังมามาในต้องทั้งแต่นกนุ่งคงนี่บรรลุบ่ให้นอบ่นอต้องครุ่นี่หายแค่นอกริฟรูบ่นอมุ่ยตุกไหลบินิผู้นกจากลามารกนอชามงรกนตุยในกามคลายตองมานานิอึงทึงอบนจินิดีไอมุคุลมุงไตชูริมุพะเดกะจึงไหนนะหันให้กกดุกชาวตองฮัลโห
2: ลฮ
1: ั
2: ล
1: โห
2: ล
1: ดี
2: บ่
1: ป
2: ะฮะ
1: เบลักนะพุงติปอร์คามบุกกนานะเบลักเฮลามชกชามงขบรนิงกาไซตองชากราดิกิชาน
2: านิวาคิติโ
1: ดโอจินิบุกกสิบเลยดาชาดิดา
2: ก็เสียทอรีรองแล้วอันนี้พี่ชี้อาซึ่งก็ขาดตกได้อย่าโดนเมตตาผมไงเอาไปเนาะนี่ในความขนาดโอ้ยเจ้โอ้ก็มามากามีฟิวที่นี่ขนาดบ่บ่นบ่นบ่อ่างบ่ยังตื้อเนาะเอ๊ะคุลมุงคุลมพ่อกาพี่เด็กที่ทั้งหมดพี่นี่ทอลาขาด

0: ทอว่าขอดไปซึ่งในโกทอน้องมาตั้มสกอทออสามอดายเคยบุษกังนายทอน้องเคยกูริสินนายทออนายทอน้องมาตั้มซึ่งนายทออ
1: ืม
0: เอาว่าซึ่งมาใจแต่ท้ายจะสิบ้านจะใช้ขนาดไหนบ้างนะ
1: ได้ใช่ดิ
0: แต่ท้ายจะงั้นก็ได้คนจุกไรยาขโมตอมบกเล่ใครจุกมตอมบรจข้าบังคารีบุยจานอนายชิงมานูรุจุกนายทอกรจนายทอกนายบารานายก็ทอกรองนอนายชิงมังเสียตองน้ำมุสงก์นายทอกบารานี่รองน
1: อ
0: คนจุกไรยาขโมตอมรองนอข้าจุดเดือดร้อยต่อน
1: อ
0: ข้าจุดปอร์ร์ร์ตาไซขนายมตอมนะคนจุกแต่บริไนโน่คนจะบริยาคมตอนรงมาบริบกันในหันโน่ไม่ชอบดูกันังพุทธลารงมาไม่เชื่อใจแกยารงโน่ไม่เชื่อมองแดดตองโน่ไม่เชื่อตองโม่ไม่เชื่อมองเสียตองไปมองขโมยตังไปชนะในนังว่าไม่เชื่อมองว่าอังตองไปมายันนุ่งแบบให้ไปตองโน
1: ่
0: มาไปไม่ฟังก็สงสัยยังก็แค่ว่าน่าคดีบุคคล
1: เวลาสิสักค่ะเวลาสิสักค่ะนายทักมันตีขนาดตะกันเลย
0: เสียงข้างหน้าเราเปิดนึกว่าอย่างเห็นแต่เขาวันสุกุยสามันอีกก
1: ็อ้าว
0: อ้าวบ่
1: จึงสิเนี่ยเราว่าสกังบุคคลนั้นมาวันสุกุยจะสกันเสียงกระงดีบุคคลวันสุกมันเอาว่าสกอตรกกเวลาเนี่ยฮัมไบ
0: เออนั่นแบบฮัมไบบุคคล
1: ฮัมไบฮัมไบเวลาแค่ขนาดต
0: ก
1: ที
0: ่เนี่ยกระงมาพอสิที่เนี่ยกระงมาพอสิบ่เวลาเท็ดข้าตรงตรงสักครั้งเวลาแค่บุคคลฮัมไบมาดีบ
1: ่เวลาฮัมไบเวลาฮัมไบขนาดตรงไหนเจเนปันดาเอาอบนะจึงสุนันท์หิงกังเกตโตบุคคลนั้นสกังมาวันสุกุนังเจสกุนสีน่ารังอิตงดีปอรินารังอิตงดีสีน่ารังมาใบปอรินารังมาใบผานะกอกลอบกอกตังรกนะสีมันยานังสกังนี่วันสุกมันอีวสเออบุสกังภายในนังโกวันสุกมันอีวสตองนันนังโกหังกันเส้นังอบนะกอกรกนันนังขาดกอลอมใบเคการีมันไงสกังวันสุกมันอีนตองนันนังโกอาตองขังแกบ่จึงสิเนกรึงรึงยาอาบ่มุงชะเมตริยาเฮ้ดีบ่าพอดีไหนเนี่ยนะฮันเฮกบอกดูก็ชาบตงฮัลโหลจระๆจึงกรึงอิมันยังโกขาลโกอินรกกรึงนานิบากัยไซตกจาดิจึงดิสตาบรงโกจระๆโอAwan bagai, kaya bo khata bai di, iko bahi keno, sini bukuk, bo khalogai kok duk kerengengan ni cai tok mang, jora kaisa man ka. Awahi keno norok bahi no cai tok di, norok bahi no kerengengi manai, salsa, cai tok gui ton kang kai manai. Hello?
2: Hello?
1: Dibur ka ham takuk?
2: Dibur ka ham bai.
1: Malah kan di borang ham, sabun kaboran saya tong segera di dah sini murid.
2: Ah, Taiwan tu tujuh hari tu bye.
1: Oh, Taiwan dah ni pijus. Taiwan dah dah kamu?
2: Taiwan lah ya, Kuai Waring tu.
1: Kuai Waring Waring tu. Oh, Kuai ni sih na. Dah. Taiwan dah lengan kat sini tak kuku kosai, salu murashi.
2: Salu.
1: Dah. Hari ke dah segera di.
2: Jadi dah kan, kasih kau tanam semua mau hasil bye.该些不咯，他那不是问你婆常来问你咋？要不咯，今年生意可能你，或者比你那么挣买也过。你不咯，该些如果别那么的的，你瞧咋？
1: 他们
2: 你
1: 把给？
2: 要不你把给，今朝这不生意也给那么的的没也咋？要不你把那今年生意可能你或者俺，不咯，搞不弄什么咋？
1: Tam ni kau bukan musim bertam sama ni yang kaham keserai serai ni aku.
2: Boleh ingkai atau
1: cuba tu sana aja. Cuba tu sana nak ke cuba naik.
2: Mana bos awal ni kau cakap tak?
1: Acha. Siapa nak cuba naik?
2: Ya abah cuma bini mu mau kaham ke kenali ya pro.
1: Oh.
2: Esan ni ingkai Ivan ni ingkai buji mali apa?
1: Esan ni tu korak.
2: Ya abah bising ni bos ini ya hari guru bayi.그러면무슨일
1: 이야생이뭐한다보나아뭐부터지너그런일좀한강개봐너로야그래보돌너로겁을강개봐너보돌부터로주바자기부터한거아무튼
2: 너로바게야니나머지나

0: เอาจึงขนาดตัวโตหรือจำมงขนาดมันไรแค่พาริโกจรอตาบุกจรานี่จีนีฟีฟ่าวอลคัฟฟุตบอลแมตช์จอลีตองมานี่เอาไปอัปเดตซุ่มกิสานายเนลี่ยนะฮะจราวทีนี้นี่ถึงมุงโกถึงจักกา US ไทยออสเตรเลียไปบรอกนี่พิชงก็ถึงไลมาว่า US เอดูท่าโกลรักค่ะไทยกรุ๊ปซีวอตองโกสกอตแลนด์ไปมาร์โกสกอตแลนด์นี่โค้ช0แต่มาร์โกรักค่ะไกซ่าโกลไทยตองโกบราซิลไทยไฮตีบรอกนี่พิชงก็บราซิลโกลรักค่ะทีนต้าไทยตองโกกรุ๊ปดีวอตองโกตุรกีไทยปารากวัยบรอกทั้งไลมันนี่พิชงก็ปารากวัยไกซ่าโกลรักค่ะไทยทั้งไลมันนี่แต่ไกซ่ากรุ๊ปเอฟว่าทั้งไลมันนี่แค่เนเธอร์แลนด์ไปสวีเดนอารวะนักการเดียวที่นี่ฮอร์กเขลังไนเนเธอร์แลนด์ไทยสวีเดนนี่บิชงก์ตาวบุเขลังยากข้อบรอกนี่บิชงก์ที่นี่ถึงมุงถึงจักไนที่นี่ฮอร์นี่ดามจีตามัยชดีทำจีว่าให้กับชาร์ดอสตาวถึงจักไนแต่เทปตรงก็ฮอร์ถึงจักไนอวงคำขณะสิกลายทั้งชีวิตตามนี่กันก็บาร์ออตันียากุลโนขณะงี้ทั้งมันบ้างไงซึ่งชนะทางการไก่ที่นี่ฮอร์นี่ดัมสตามิชวดีทำจีให้กับตาที่นี่ฮอร์นี่เดตตาจาราวถึงจักไงถึงไงรักงค์ข้าจาร์มานิตายอีโบรีคอสถึงไงเตยดอลซาตงโกเอกวาดอร์ไตยกราคาวบรอกถึงไงเตยอาวุธยากุลถึงไงตุนิสเซียไต่ญี่ปุ่นบรอกถึงไหนไต่ตงโกถึงไหนสเปนไต่ซาอุดีอาระเบียบรอกถึงไหนอวงค่ะตาบุกชักจรานี่ฟีฟ่าวอลคัพนี่อัปเดตรอกพารีเกจงโกจราวะไฮน์ไฮคอกดูกี้สักมันนี่บุกขักทางไรนะฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: อดีปอร์กาฮัมตาคุดิปอร์กะฮัมมาสเตอร์เซียก็ดูจอยทังกาตันจากิทังกาฮะไฮน์ไฮกรึงนันบักไอคอยจาวฮัลโหล
1: ดิปอร์กะฮัม
0: ไปเวลาขึ้นดิปอร์กะฮัมตักุก
1: นี่ยังตุมุนี
0: ตุมุนี
1: นี่ตุมุนีไปอังเคิลอังคาบุตรีดูขนาว
0: ดุมบุรีดุมบุรีดันเชกา
1: ตุมุนีอังเคิล
0: Dumburni uncle. Cerai rokpan semua nak uncle manung sini, hingga okra rokwa uncle manung sini. Hei dah. Dah.
1: Nasanya dah orang ikut tabu sih sama kiri, hingga tabu sih kena ini mana hingga.
0: Kok kere?
1: Tetap muni panai hingga apa? Kena ini mana?
0: Dah. Sadi. Boleh tetap mukna nama tu.
1: Tetap hingga oh setelah hingga lajicce beri batu macam orang ini mana hingga ni dibai.
0: Ba, neng lazat lagi tongkah na do, neng tu korang banyak lazat jangan lagi borok kaya ni tongkah. Apa nuta, beri dok bayi hinjaga na, tar lazat de.
1: Okay, apa kerja di Dubai? Kaham dah.
0: Kaham na tongko, neng mau kaham na tong de uncle. Jika sih kala uncle, belai hambai kerang mana bagai? Hambai. Aku fadikai cingol jarawak, kenapa tau resap mung kenalai mana bukak tang lainnya, cini buk

0: Aw belai kena kena totok rasa bung ceng kena iman lagi ya. Resap naik cini resap nak kerengku grok bay resap jag resap mung hari kau jor awal naik nele kok dugo shabuto. Hello.
1: Hello, mana di murkaham?
0: Belai kena di murkaham bay.
1: Ang ก็เดี๋ยวมาสักหน่อยสักยังเห็นตรงมันเนี่ยแต่ฉันก็รู้ครับแค่วันหนึ่งคนนี
0: ้
1: ใช้ตรงหัวใจร้องประมาณเลี้ย
0: งใช่สินะดาวชาดิตาวกชาดิ
1: อาบน้อที่นี่โอ้ที่นี่จารุยภาษาเนี่ยตะกุกามีคือมันอาบน้อตอนนี้ฉันอยากเรียนบทเราค่ะคำดักดูงั้นบทตอนนี้บาลูกสอริฮันยา
0: โอ้Sorry, hanya balun jangan.
1: Kalau botol ini, ini ya kalau botol hoite sung cuba lagi apa kalau ini tu no. Dan zaman tu cuba lagi jibirogo hoka jibirogo poti tongi ka. Karena jibirogo tongi kita hampok bong saja, nai kenapa sih? Kaya aku kita hampok boleh kan, aku sekarang tongka. Kaya Allah kayak kote sya barik sih kenapa?ว่าไหนไหมอะฮักซัลเลย
0: อ้าว
1: ไงไหนมาในเรียงไงจะไหนไหนตัวไหนได้ค่ะก็มาตรงไม่รอไงฮักซัลว่าทางมาเรียงไหนเลยมาในเรียงแต่ไอ้ก็ที่นี่ใครเอฟเฟนอ้อมมาจะแบบทางแรกดีครับผมอังใครผมก็ขนาดได้ยาทำมองไปเลยอะปันดาก็ผมมีชาวก็มาปันดา
0: อ๋อ
1: ถ้าพูดเนาะข้าต้องทำอะไรยาบอลกับชาบะก็จะทำขยะบ่าอาซึ่งไหนบ่สาหัมเรียงกายบินีอาซึ่งตุยนตา
0: อ้าวจอต้นนุจานิจาจอระอาซึ่งนุตาให้มาหันจีเนบเลม
1: อาบ่ผ่ายใจไว้ชาธนาหนังอ๋อไอ้ชาผ่ายใจบ่จอต้นอาหลามาหนอทำไมต้องทำหน่อยก็ทางตรงไหนเราแค่ข้าขามาบังตา
0: อ้าวแบบว่าก็สต่อจึงกระทางตรงไหนรกนั่นจอต้อก็สต่อจึงหนุมาหนุเฮ็ดอะ
1: ทางตรงนั้นเราแค่วันชงน้ำบ้างออกข้ามาบ้างออกก็ยาบอกเนี่ยบริษัทที่ช่างบอกตามงต้องหาแก้บอกใช้มาเรียใช้จากทางตรงนั้นเราตาดิ้นในนอกนอกนู้นเนี่ยบริษัทเราบอกข้าขับบุกขับมึงตรงจะไปขนาดอังทั้งมาเรียหักจะเลยยาก็ท่านหิมันเองก็หักจะเลยยังอ๋อปูนอกใจแค่เนี้ยบุมาไม่รู้ใจแค่เนี้ยก็เลยปูนอกการตีงในทางเรียก็อังรู้สึกมึงตั้งสักกว่าบ้างไหมมึงนาย
0: ดูชาดีไ
1: ปมึงคนนี้นารายณ์สุกิจมาที่อันนี
0: ้
1: โอ้เฉลังกีบุบาร์หมดต้มเต็มข้าดูตายเลยตายหมดต้มล้างทุนไม่รู้สึกมันเนี่ยโอ้รู้สึกมึงน้องได้ขนาดยังบอลสุกา
0: อ้าวต้องขังแก่อังขนาดวัน
1: ได้ตัวสนอกอาบต้อง

ไตไตกุบุนทานิวจึงมันยากโอยูกะไกชาวนะจึงกะบังมาเบมารียากในโยกิมานะจินิกะบังมากะหามงิมานะตามตามกะหามงิมานพอดีในเนลเลนอวรกในบิชิงก็ไกชาตงก์จินิจามานีหนึ่งมานีอาวุนะฮอจอมคลายนานีฮอจอมคลายนานีเบลัยแค่นชกผ่านตงก์จึงจามานียากุลเจคลายจากในบียมอาวุตงก์แต่บีแอมคลายนั่นเองค่ะจามันนี่โอ้คาเลวตัวคลายอ่ะเนาะคลายมันอ่ะเนาะแต่อีนึงตุ้มเนาะซาจักนึงจักงค่ะค่ะจึงอาบุเนาะจามันนี่ไม่จามันนี่ดามเนยให้กับว่าดูก่อนตานี่ยากุลจึงบีแอมให้กับว่าโยกันเนาะคลายนั่นเองนั่งก็โยกันคลายค่ะค่ะที่นี่ลิเวอร์ร็อกที่นี่เจอไม่จักค่ะค่ะเจอไม่ทั้งยี่ตรงวิมานี่ลิเวอร์ร็อกจีนี่เจออาจามุงโนเจอชอตอนนัยฮจอมคลายนัยเจจีนี่ชักเจนางมันีมานัยอาจามุงนี่ชิมีเจอชอตอนนัยอาบรกเบบักโนเอกที่บุงยิ่งทั้งก็แก่อบาเฮกจีนี่อาจามุงฮจอมบุงยิ่งทั้งก็อบาเฮกจีนี่เจนางมันีชักนางมันีอาบมานโนจีนี่ถือรกจลาจลุงยิ่งทั้งก็ขำเกจีนี่จอตัวบิชิงนี่เจจามุงนตุยชามุงคลายเนี่ยอับรบเป็นนะเอกที่บุงไงชามุงก็ฮอจอมุงก็ไต่ฮอจอมุงขังกันจีนีบ่ฮกบ่ชับสุตระตงก์อับนักการีบ่จีนีเจเบกเรียงรกนี่รักมุงเบกเรียงรกนี่เจจีนีจีนีเจจิกนจิกนจีนีชาโกเจปาร์ตองมารกจีนีเจถุยจอลาจอลอาวุบายบักษาจีนีบกรกนี่เจ้าวันชุกมุงบุคคลนี่วันชุกมุงอวบรกน้อเบบักน้อบาลานซ์คลายอวบนักการีจีนีบุคคลน้อเบลัยค่ะค่ะมคลายอจีนีคอเลสเตอรอลไตไตรกลีเซอไรด์ในเจ้าตรงมันนี่อวบนี่มาตราน้อคอนโทรลคลายอวบไปคลายเนี่ยจีนีบุคคลค่ะมตรงจีนีบุคคลหมายแก่ฮาร์ดแอทแทกรกนี่ยากในการตีวัวจีนีฮาร์ดนี่เจ้าHeart no healthy khlayo, kaham khlayo. Abone karibo chini kubhang ma bushak shamani, yakung shamani, chini je arthritis ni je problem tongma rok abarok no kaham khlayo. Abone karibo chino chini thui rok biyam khlay ke hangke, chini bushak ko tung phla maha yungi phai ke hangke. Chini shak ni je thui rok, chola chol belaikhano borok ni bari thango,แต่จีนีอบายจักรรักก็ถือรักเจ้าจักรว่าทั้งจักรยาทั้งยาจีนีชาโก้คัชกุชูปาร์ดก็ถือการทำแก่ชั่วลาสอลอิงยาอบารอกการทำแก่ชั่วลาสอลงไงแต่อบายแก่นี่นี่ถือชั่วลาสอลอิงการแก่นี่นี่ชักนี่เจ็บจุดต่อปาร์ดเนาะเอ็กทีบุงยิ่งท่านเองการทำงี้ท่านเองถือรักการทำแก่ทั้งอุปยองไงอบายแก่ฮีโมโกลบินบ่นี่นี่บาร์ีไงอบายแก่เอนิมิอาเนาะรวมอินารักไงคอนโทรลตอนไงแต่อาวะให้เกออิมมูนิตี้เนาะบาร์เรนไงอาวะให้เกอจึงจีนิชักเนาะบีแอมคลายแก่หังเกอบ่ายูกาคลายแก่จึงน้าบ่ายคลายโรอาวุนักการีบ่ไดเอบิทีสให้เกอบ่าฮาปานีอารักเนาะบ่คอนโทรลตอนอิมานอจีนิเจถุยนิชอร์กรารักเนาะอาวุรกนิมาตรานอที่เกตโนจีนิเจฟุสฟุสนิชามุงหุมุงรักเนาะบ่จ่ายคลายโอที่รักจลาจลงทางแก่อาบ่ายแก่ฮาปานีอารักนี่เจฮาปานีนี่เจชามุงรักน้องคอนโทรลใครตอนน้องอาบุนักการีบุจีนี่ชักฮิลิกมานี่จีนี่บุฟามขามานี่อาบรักน้องบ่เบลัยแค่คอนโทรลใครตอนน้องอาบ่ายแก่จีนี่ชักมังอุจุนบังเรียคลายนัยจีนี่บุฟามเฟดรักน้องบ่คอมีเรนัยอาบรักน้องการีจีนี่ชักว่าเจท็อกซินตองมานี่ให้กับจีนีชาโกเจจึงซาฟูโรนุ่งฟูโรฮามานาฟูโรตีใบอากบใบคลายในจีนีชาโกกบังมาท็อกซินฮาบุยทังโอเจจีนีชาโกอาบอนางยาอาบุรกนอจีนีชักอายนตองขังก้าอาบุรกนอองการีเมียองขรีมันยางั้นเจฟรุสุงบีแอมคลายแกงก้าจีนีชักเจฟรุเอ็กทีฟงี้ทังกันอาบุรกขังก้าอบายท็อกซินรกนอการีวิรหรีมันAbarok no karibu buri rok ni jefuru buri rok pire chungo borok jefuru buri rok tangma yango apuru roko bahay no kabangma yoga tongo kabangma biyam tongo klai jak nai abu klai ka hankabu buri rok ni ashak ni je hamya onkhormani